0: มาเปื่อยเอาปอนไปช่วยกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวมาเอ้ยกันเดี๋ยวอินเดียโซเชียลเดี๋ยวอีกครั้งสุดท้ายโอ้ยกูมีจ้าเวทีอ่ะโอ้ยกูมีอยู่ยี่อันนี้เช่นนี้จุดจ้าเวทีเช่นเออก็เช่นกูยังเดี๋ยวอยู่ตาชัวร์เลยเบลนั่นจะเกิดขึ้นแล้วเชื่อเออผมไม่ใช่เสียงที่อ่ะโยยบ้าเอ้ยโยยอ่ะเจออีชิโก้อยู่อ่ะกูอังเล่อีชิโก้ก็ไม่เป็นที่อยู่เรื่องแล้วชัวร์ที่เอาตัวเป็นเซเป็นเซอยู่กิโลเมตรออโต้อยู่ว่าชัวร์ที่อพาร์ตเมนต์ตัวมึงเออออโต้ว่านี่มาออโต้อยู่ว่าชัวร์ก็ที่กูไม่ได้หน่วยจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเดลโลโบเจ้าเจ้าเจ้าอย่าหาเสียอย่าหาเนี่ยนี่เนี่ยหมดทีละเป็นรายอย่าหาเสีย